ตัวปลอกในตินตูร์ไว้เวชิมีนักฟิล์มจันทร์อีรไว้ประตูลัมบีจุดใดที่เบียงปอร์มคุณนายกนิกาโปรแกรมเกี่ยงกีรไว้ในฟิล์มฮินดีกับโปรแกรมกับวันชพีนักอากาศวันนี้จุดใดอีปอร์กำนักสตูดิโอยังอีระดับกี่คันเดลีพามินิตเบียงปอร์สอยบุกมุมไบสเตชันในบันทากับวิวิดบาร์เตอร์เซอร์วิสกำมันเป็นกันมวยพีอีปอร์อารูจีโรยสอยบุกเดลฮีสเตชันในบันทากับคูบอร์เฮกเทนพารังกับคัสันมินิตมันบดงคูบอร์เฮกเทนฮินดีอีปอร์อาร์คัสันมินิตอีปอร์อาร์เลพามินิตอีพันเบียงบุกมุมไบสเตชันในบันทากับวิวิดบาร์เตอร์เซอร์วิสกี่โปรแกรมมาดังสายยองกับอากาศวันนี้จุดใดยี่เป็นพิกิสเนียวชิบารีเจนเมดอีปอร์สันเลพามินิตแต่การดูอีปอร์กันนี่ต่อกับอากาศวันนี้จุดใดกับสิ่งก็สุขกับมันในพิวรอ

0: Gatni em de ga ta por go gam te hai jo ipo hai jo iyong ha ga jo ga yin che ja u jo ok chu ja ya ba mi tang wa la de em gi khon hai yung le ye gu poi ha tri chu do i ga ga te ga wo ong gi ga sau dong ga leng wi ar de pe yo ye chong yo ye bam yo ya pendap ye ye bam kat i bendap kat i bekot te ka te nga yo le ta ko ga do ka te yi ta ko ye gi khon ta ko yi i gi bay gi pa te da to tho lat i ga mon nu le yo o sain dur yo pon wan dur biang ka ga tu ka peteng ke tu rukom ko wa da jo hikai yi i de gi wa he men chua wo ye bam ja hi ji por yo ya kalam yo wi khana yo ya chong yo ya tip i wa ja hawalai gi conscious kor yo ya ya sneng ye pen yo tel as ya o man go wi na gi wa em kam bahai
1: แต่จริงต่อว่ากิจกิจจริงอย่างเอกุบเลยพี่กิจกิจจริงเอจริงหมดอย่างพี่กิจจริงกล้ามอย่างพี่เนี่ยกิจกิจบรรดามันสเก็ตกี่กี่ว่าเอ็มกามกี่ว่าอีริโยสเก็ตกิจกิจจริงกันละแต่นั่นรอในแต่ละหาเยยุโยละเอกนิกาหมดนั่งเลี้ยงยังกี่ว่าลายปุเรปุถีแหละมั้งหมดหากี่ยุงกี่เซมยังอีน่าช่วยตะกี้กี่ว่าปุเรปุถีแหละมันในยุงการนี้จะบ่นกี่ว่าบ่ไปกิจฮาสจัลนั่นรถดังเคียนกี่ขนาดรถดังเคียนกี่แหละเอ็มฮีแต่กามอนวันนี้ก็แต่ก็ลองยุงลองเซมันกี่แหละมันได้มีบรรดาอยู่รับเนี่ยเพื่อเนี่ยอย่าจงง่ายก็แต่ก็จริงจันว่าก็ไปว่าป้าว่ากี่คนแหละหากจริงต่อก็แต่ก็แต่ละมันก็จันก็วิ่งเนี่ยก็แต่ก็จริงก็ลาหากนี่กี่พอร์กว่ากันนี่ต่อการทุกพอยน์ชั่วที่มันก็บรรดาก็วิ่งกันลีให้นี่ต่อกี่เด็กกี่ว่ากี่ลองยองลองเซมกี่ว่ามีกี่ว่ารอยดูเซมนั่นนี่มันตุ้มต่อดูกบินนี่กันลองยุงมั้งไปเอ็มกามก็ยี่กี่วิ่งวันกี่ลองยุงแหละก็วิ่งรับกี่ว่ากระชันหากจริงต่อกำมันก็เตยกับลงยงลองแซมกับอิมแห่งนี้กับทาเกียงอีแต่ขจิงยองพีกี้ยี่ดีกิเตกี่ว่าบรรดาเกี่ยวมีอยู่อิมดูสัมเณรเกี่ยวเอ็มก้ามีเยี่ยขจิงครับยังกี่วิตวัน
2: มากันนี่กับลงยงลองแซมอยู่องต่อกวีนักีบรรดาเกี่ยวว่าคอร์ดอร์บ่าหากอิมลังสักลังเอ็มก็จึงองว่ากี่ลงยงลองแซมต่อกิเตกี่ยูนิตและนี่กิเตกี่บรรดาเกี่ยวว่าเป็นมันเนี่ยกับอิมลังสักลังแต่หัวองอิมลังสักลังให้นี่หมดว่าอุบรูฮีเลนีกับมันยุงมันเซมมีกิวอิมเซมันและดมันคัดว่ามันแหละเอ็มไปกับบรรดาเขาว่าฮับอิวชนิยะเคลียงฮากิจันยุงจันเซมฮากิวิตวันกิลองยุงลองเซมกิวเอ็มฮะปอยองกิอิมลังสักลังแต่เราจะเจอมาลุมาละเยี่ยวองฮากิยับกิอิมเยี่ยวองฮากิกจุดกิจิตอมกิว่าละโดเซมันนี่โดกวิดันนี่กับมันยุงอุยาชิมบรรดาให้เตนต่อคุศกแล้วเดี๋ยวไปยังไงเอ็มก็วิเคราะห์จริงจี้อาก็ว่านิ่นใช่ไหมก็ว่าโยว่ากับสารเอ็มก็จริงกันละฮะก็ว่ากินนี่กี่ลองยงลองเซมุดได้รับเวียร์ก็เท่ากับจริงคิดเคลียอีวีไอวียี่วิชามนิ่นกับวังยากรีอ่ะลาฮะกันนี่สุรกในนี้วันยากบิสกิลวิวหน้าอเมริกันนี่ก็มีรถในนี้เอ็มวิวหน้าว่าครอสต์บิสกิลแต่สักจักได้ต่อเขากรีเอ็มบอกว่ายิวเบรกแต่เล็กก็เท่ากับมันโศทีวีอีวันประกาศยังไงต่อไอ้นี่องค์ไงก็วิ่งกองกับเอ็มไฮเทอองค์กองห้ามช้าวิ่งไบสกิลกี่ขนาดกันตัวฮัสร็อกต่อฮายเว่ยแต่มันยังต่อกิจกรรมองค์ก็จะกองยังไงมันต่ออุคอนยังไงแต่อีวันประกาศยังไงต่อว่าอีดังเขียนนี่ดังดูว่ากลาเกมวรงูดักใบกี่เหรอมันต่อกับใบมันต่ออุปานอะไรกี่จันยงจันเซมตีลิขระกอดลิขระสลาบีกรุ่มเป็นกันนี่ซะฮัสร็อกห้ามยังช่องฮัสร็อกงายโยก็ตู้ต่อกวีกับบรรดาก็ว่าดุเซมันกับยุงกับเซมเยี่ยวแหละกับใบอุปายิวมันบนกามกิเหตุวิตวันกามยิวมันกับใบดังฉัดดังตู้ไรกินี่กิจันยุงจันเซมโยกิเยวีกิคอนกิตีกรุ่มิชสุรอกใช่แต่ชิมกิยกับ responsibility ชิมกิยกับจึงกิเคลว่าวิยองลังว่าวิยเป็ดลังว่าวิยเชเรลังก็ตู้กับจึงเชเรลังกับยองกิปนมันกับยกับมันยุงมันเซมยองมันกับกบจับแต่เราได้ขยิบหากปูเรียกับพุทธีดูกายุงกับแซมดูกับใบอุปามีกับพงครักกอดครักสละหาบิวชนิยะหากิสกุลหาบิวชนิยะหากิวิตวันกิจังยุงจังแซมหากิชัยกักยะหาบิวชนิยะหากิวิหากิจิงิตโตว่ากับสกิอริตีหาบิวชนิยะกับเลียงตั้งอายุกินี่ต่อคิวว่าคำกิมันยุงมันแซมอิมีอยู่แหละดูเซมันนรัยเอ็มกามีกับจิงิครักลังหับปอกอิมลังสักลัง
1: ตัวกองเอ็มเป็นเชียบพิจิงต่อไปเตะ
0: sakubi ko ba o

ก็วันคาร์อินดานิกเซอร์วิสเด็กกันตัดก็ยิ่งชักกันโนว่าได้บลังเนี่ยได้ตัวเด็กกิเมมเบอร์ยองก็ชนงวัยคำจูเด็กกิริบอยยูดเฟเดเรชันฮัดดินว่าเดเอ็มจีอาออฟฟิศเครื่องคำยองกีฮับบิร์นิฮันฮักกันดีตริกอุนัยสัน

0: ကနေတော့ကအကာရှဝနီဂျွိုင်းနကဂျွိုင်းစတေးရှင်ညအကာရှဝနီဟနီပေါ်ဒုစန်ဖောင်းနဲ့ next to ei ပတင်းရကပရိုဂရမ်ရဲ့ဟနီပေါ်အမီကပရိုဂရမ်ရကပရိုဂရမ်ကနုံရပ်လည်းနကဖာမတ်စ်ပရိုဂရမ်ဟန်နကပရိုဂရမ်တို့ရပစျာပြေကကလစ်ကစ်အပေါ်ကစတေးရှင်ဤဝဝီပလော့ဝရမ်နဲ့တိုင်းနကချနုံယံလွစ်တဲတော့ကကုံပေါချနာညံတော့ပတိုင်ကကချုကချက်ဟဲကံရပ်ကံရံဟဲတာကချနုံကယံကနချင်းလည်းအေကနကကလစ်ကစ်နောက်မှပန်ချီမီပစွတ်
1: တော့ခပလေးပြောရခဏိတော့ကအကာရှဝနီကျွိုင်းတနေ့ကဂျန်မစ်ဟာကနိကစတူဒီယိုပြောင်းဤစညောက်မနီပန်တစ်ချပီဝါဟာကနိကပရိုဂရမ်ကီဆန်ဝနီအမီယကကုံပေါချနာနຽງနာကချနောင်ယောင်လူဝိတ်နောင်ဂျင်းီကိုဟာပပောကဝက်စတန်ဒီလ်ဒစ်စထရစ်ပြည်သာဘိုင်ပီကုံဟာကနိကပရိုဂရမ်ယောင်ဤကောအငိကကီဆန်ဝနီကာပရိုဂရမ်ယာကီလော့ဝရပ်แต่หากนี่ก็โปรแกรมคำว่าจุสเนาวีว่าคนี่ก็โปรแกรมลังบากนี่ก็อากาศวันนี้จุไวจุเป็นสเนาวก็ให้ปอนรุสันพาวันนี้ชาคีโปรล็อกอยู่อัพยาคนี่ก็โปรแกรมให้ต่อว่าคนี่ก็โปรแกรมเรียบร้อยคำองนี้ก็ว่าอีจิงเป็นเชก็ว่าอีเป็นชลรนันนี้ว่าอีจิงติมให้ต่อว่าอีเรียบร้อยแต่นี่ก็สิ่งสเนาวคำนี้ว่าย่อยแอมลังโอพีว่าเปรียงสบายพีเลยหากนี่ก็โปรแกรมอย่างอีว่าอีกลิตกิดอีว่าพี่ยี่เดียวพี่อุกเรฮะอีเรบีเรียงไว้ว่ากี่เดียกิตะกิมาเรบกี่ว่าพี่ดาเรบดาเรียงพี่ฮะกตากระชองยองพี่ก
2: ็งานนักเรียงยองนะอีว่าจบเรบฮะต่ออุชอิงอุกบ้าอุชรมิดแต่ฮะยองฮะเซมวันแล้วเอ็มว่าทงกิสรูกิโตกิปะโทกิสมุริดกัดเป็นเอ็มกามฮะยองฮะเซมบ่าว่าคำองดชองยงชองแซมต่างๆครับแรบครับเรียงให้แต่ตั้งว่าบุญที่สมุดอุกบ้าชรมิดสุอิงแต่แรบ
1: แต่อันเบียกองชีบุญมากิตะกีมาร์แรบกิวาดาพีดาทงเบียกตาชนอยองพินเดโลองพินเนอุสอินอุชรมิดกิจุรกิแทบคำตำและยกบ้าแต่กว่าเอากลีนพีให้ต่อว่าอุสอินมั้งหากตายก็ชนอยองพีพีกรรมกว่าดากรรมกมันเบยมั้งกว่ากิดหากกรรมขี้คันหากนี่กระรับกระเรียงแต่ก็ว่าไอ้ว่าโยนิอุสอินกำองสมบีกว่าอวิโยนิกำองชีบอุสอินแห่อุสอินเขียนได้แต่พี่นี่อุสมบีอวรับพี่อวิโยมารับพี่เป็นอาร์มอวิโยได
2: ้ไอ้บุญที่วรับไปตัวอุสอินแห่ในบ้าอุสอินเขียนทั้งหมดรับจินจารแต่รับอุสอินแห่
1: อุสอินแห่รับพี่ฮะ
2: รับอุสอิน
1: รับบุญมารับ
2: อุสอินแห
1: ่ฮะแต่ยี่พิวคณาอีว่าโยนิอุสอินมั้งอุนีในวันยอสมบีพี่ว่าอุนุสมบีว่าดาบุชวานดุกีวันมจะมอวันดังยอพี่นักวิทวันกิทาวเลนีว่ายอพี่นักตนัดเรบกระยัง
2: ยอนิวส์อิงแต่สดังไอโอเรบแต่มันนังกองนดุอีปอร์ยังริมยังจะให้ว่าแอมแต่มันชวาสดังชวาอีกำเตชิพาวกิโลอาร์พาวกิโลฮันเดนสุกีสุกีแต่ปังกูปังกูแต่เฮติเรบแต่รับมันนักเลี้ยงในวันในวันทำเอ็มยอสมบีซะดังกัดแต่ชอบ
1: อันเป็นอนุสมบีว่ารับอีพีแต่ว่าได้เอ็มชัวร์แล้วดู
2: ว่าได้เอ็มชัวร์ให้แต่มันเป็นกูเป็นแห่วันอีเตอร์รับเรียงใช่ไห
1: มแต่ยี่พิวคณาอีว่าโยนิอุสินแห่หม้อคำอังกฤษนี่ตัวได้รับพาไปโยสินแห่แต่ยี่พิวคณาอีให้อีวาสดังเรปิโอดังขโมยพี่ฮะกิส
2: ัยยาวสุนุสอิงสดังโอเรปนาโดอาร์ฮจาร์สพาวันเตอร์สดังโอเรปดูสดังในหมดนะโดยปอร์มันองไปว่าเอชมเบกันเต้นกี่ว่าแห่ใช่เอชมเบกี่สี่อาร์พาวกิโลชิพาวกิโลกันตุ้งเด็ดมีแต่ปนกูปนแห่อันนี้เรียบเรียง
1: ที่ยี่พิวคณาอีว่าวนุยอุสินแห่ว่าดาพีดาเรบพาพี่แห่นี้ก็ชนองยองพี่แห่ยองลิบิดกำมันกรุกรรมทุ่งไปว่ากำมันกี่จะเท่ากี่ว่าพี่ยี่พิวทุ่งยองนุสินแห
2: ่ยองนุสินแห่ชัวร์เรบิโอแต่หมดให้ปอร์ตลังแต่มันได้เอ็มกิโล

0: Bisa, takam ongoto yo mancibun temot dayo kejak sa, terkom.
1: แต่ยงนี่อุสอินว่าดาเรปีฮากตากระชนองยองพีกำองพีมันเด็บคลอพีโอเด็จีพีอุเตวุมห่อบุสมเบเราได้มั้งตรงนี้ยี่พิคณาอีกินกิเท้ากี่ว่าเป็นลายพีจากนี้กิเท้ากี่ภาพมั้ง
0: ย
1: ี่
0: า
1: ว่าก
0: ิตูยากิว่าเป็นลายแต่หมดกำองว่าได้แอมไปกินกินองเทศกินองเป็ดปนหัชนองหัเท้าแต่หมดระวันมันดับป่อยกิตากระปอแต่หมดระวันกิแต่มันแอมดุกอยู่กิดฉบาร์แต่มันปนหัชนองกิได้แอมกิวันเทศฮะ
1: แต่ยี่พิคณาอีให้ตอนว่ากี่ดอร์กี่มรันกำมันยี่ตะ
0: กี่ดอร์แต่หมดแอมอีปอร์เฮียร์ดอร์แอมปอร์กูดอร์กำเตอร์คอมมีต่ออีจุกคำอง
1: แต่นักเรียนยองพี่คำก็วัดระเบหามอแต่จีจุนุจอร์พี่ว่าว่ากับองพินีว่าเดมกีล็อกน้องทิศน้องเป็ดว่าวันกีให้ยุงอาเซมยองพี่ว่าพี่นักเรียนยองพี่จูเอ็มพี่ว่าลายพี่เดพี่ว่าลายลีดานพี่ชายาวชะหัดหมดเอ็มพี่ก็แต่กับจุนุจอร์องพี่ได้ว่าเทียดกีเตกีน้องทิศน้องเป็ดกัดเตจิงยอได้ว่าได้เดพี่หมดกัดเตจิงยอ
0: บนซีนคำตู้ทั้งหมดหาว่าได้เขาเทียดอีทั้งหมดมันดาชัวร์ได้ทั้งหมดดาอับดอร์กันเล่งกันเล่งกี่เท้าทั้งหมดมันดาสเนียวอีหมดให้วันอีเท้าหมดอยู่ว่าเบี้ยงทั้งหมดหากิเตลสัมมันอีได้อยู่สิ
1: แต่เสียงสุขบาฮันเบียกองพีดากระชิตอมพาพีไว้ว่าได้ยี่พิเลอปันมีโยสินจิบวนพานากระตายกระชงยองพีไว้สกวีละองพีอุชรเมตแหละดาระบาปินนะก้องได้ยี่พิคนาอียองนิวชรเมตวันอุกิโยเจสมเบ
0: อุชรเมตแต่เต้นเต้นคำตูหมดดอร์เยาะพิทงสูรเมตละกระดองนังตัวตัวสเต็มฮะตัวเมียดฮะแต่เต้นเต้นอัมปอร์ในขันดาวตะกันลาวมันกันลาวซะกันลาร่องตัวมันเนาะมันแอมมันเดียวตัวเมียดว่าภาษาแต่โยชรเมตเต็มแอมแรบวรีชิบุนตังว่าอุชรเมตเต็มหมดจะแรบลังไปโอคำให้ปอร์ว่าทงสรุยฮักเปิร์แต่มันนัดเล็บมันนัดทงอยู่ว่าสรุตัวบุลังอุชรเมตฮัดดีในเทวันเดมันดาเดบันอยู่มันดาปอยตะลังกำตู้ปุ่งคุยเปียร์มันอยู่หอยเบียงทงสรู้กำอปุ่ยกิเปียร์กำเตะปะลังไอโ
1: ยแต่มันดาทงลังพี่กำเตะมั้งโวสรู้โว
0: สรู้ชอร์เมดไปจีเองปะโทไว้มาร้อยใจเฮเ
1: ตสแต่มาจะ
0: เป็นฮะเป็นโวจีเองโตแต่ทงลังแต่หมดกี่มีลังกี่จาร์มีกันเตะ
1: แต่มันดาแข็งมันดาคลอพี่กัมเต้ก็มันแชมป์พี่อีจิงมีวัน
0: อีจิงมีกัมเต้มันบุญที่มีอยู่ตั้งว่ากัมเต้กัมองตัวชุ่มิดตะการวมเอ็มแรปเฮกัมองว่าแรปอีกัดอยู่เป็นเอ็มกามายุงฮัสเซมะแต่เอ็มบุญว่าเรแรปอีทงลังอีกัมเต้มันผู้เอ็มประชังไอ้มันโอแรปโอมันให้โดยวีดานิทาวมันสตาร์ดูเตะซะ
1: แต่กัมกามันใบหม้อกว่าดาคิดบ่าให้แรปเฮเรียงแต่ว่าอคุลีพีให้ต้นว่าอีโคจริงๆฮะก็ตายก็ชนอย่างพี่กรรมกาสวัสดิ์ภารัตแต่กรรมกับมันไปยี่กากาจริงอยู่อย่างพี่ว่าเรื่องบ้าเอ็มกันนี่ก็สวัสดิ์ภารัตยี่เป็นอยู่ก็พี่วิ่งกาเอ็มบรรดาก็หากเอ็มลังสะลัง
0: ก็สวัสดิ์ภารัตทั้งหมดยี่รับก็อีมันฮิกไกก็อีกับมันรุ่งเรืองมันอีกบรูกิโคจก็จริงๆรุ่งเรืองโคจแต่ไซวิลยังเละฮิกไกก็อีว่ามหาเลขาอยู่กัดหายงหาแซมแอะเอ็มกำนึงกองฮีเอ็มกำปุ่งคุยช่วยกับ surrounding หมดกับ care โซดองตัวเวียร์อีในภาคระดับปุ่งคุยกับแต่ตัวเลขาอีหายงแอะตัวหมดกิตายกิกจุดกิจตอมกิจเคลียดาวป่วยกิในภาคยี่ก็บริจวรกับชนองวรกวีแต่ในตีดาวตัวหมดฮิกายกิอีหมดว่าชิเซียนว่าเด็กปุ่งคุยปัญจเงียร์ให้ยงเฮซัมเอ็มกามูบุรอมีเอ็มกามปุ่งคุยกับชนองกับเท้าหมดการเอ็มแต่หมดแล้วได้เอ็มกิล็อกกิจอร์กิว่าเอ็มก็จริงเอ็มลักคู่แต่หมดเอ็มกามฮิกายกิเอ็มกามปัญเชียวทุกิในบ้านในก็จริงๆแล้วคุยจะรับก็ยั่วไอ้กับแมทกับพาร์ตว่าชัดโอเค
1: แต่เสียงสุภาของฮันปยาอิตุอีจริงเอจริงเป็นเชยยองพี่ว่าคำองพีกับสวัสดิ์ภารัตและฮักกัชนองกับเท้ายองพีดาเกรบฮากิกะโดยว่าฮักกัชนองยองพีจูเอ็มฮีกามีกันจาอวาร์เนสในกิจิงเป็นชีในกิจิงเอจิงติบฮักกัชนองกับเท้ายองพีให้โตว่ากันนี
0: ่กันนี่ก็กันจาอวาร์เนสตะบุญเซียนที่วันจูวันกันนะกันนี่ก็พีเอชซีนันอาร์เตียงนักเรียนกับเฮลท์ดีพาร์ทเมนต์จูวันก็เอ็มฮีปอร์ว่าฮิกายก็บัตไตก็แต่เอ็มมีปอร์วันนักเลี้ยงกิสกุลแหละมันฮิกายกิกิคณะดัมเตยกระเลังกิปุ่งคุยชนองหัตถ์
1: แล้วของคุเบชิบุนวัยปอร์ยองพีมั้ววิวเดวันพีฮักการในกับสถานยองอีกอากาศวานิจวัยก็ว่าอีจิงเป็นเชให้ต่อว่าอีเรบอีเรียงยองพีแต่คำกับ

0: ันเบกว่าดาคชานอยู่กับยุงกับเซมเดอีเรบีเรียงแต่ขยี้กากับจึงอังโนดยองพีกรรมกับมันเบยเพราะว่าขี้พีกรรมกับการรับการเรียง
1: กับจึงอังโนดยองงาสมุดกว่าอมันงาและกัดแต่กรรมองดังเขียนนิติกรรมรับกรรมเรียงยองงาสมุดกว่าอมันว่าฮิกายกิชนองกิท้าวหมดวอมโฮมันกรรมองกัดนิบุญกับประทายได้เอะยอกขี้ยอกแกรแต่กว่าอมันได้ว่ารับได้ว่าเรียงและมันยรับก็มันกระชานยังยงกับแซมละ
0: แต่สกุบีวันขยี้กากับคูบอรันและนี่ก็ว่าเอมันเซมันยาคิวิตวันกิมันเบยกี่ว่าเอ็มเท้าเอ็มเผาชักกี่เท้ามอกี่เอ็มเท้ารับเท้าเรียงกี่กากับคูบอรยังพี่ว่าเอมันเซมีกี่ว่าลังบ่ายเรียบเรียงคำองพินนี่ชิบุนยอยรับหายงหัสแซม
1: แต่ก็คูบอร์ตหมดคำกี่ตู้กี่บรูกี่ว่าเอ็มเท้าเอ็มเผาและมันมห้อยอูสเนียวสรองกี่ตีว่ามันกี่ตมุดเอ็มคำเป็นเอ็มคำมีจัดกี่ตีเอ็มคำรับอุรยังตมุดในบ่ากระเร็บกระเรียงหมดยิบจึงมันต่อยกี่ชิบุนฮะวัดยังก็ชนองกระเท้าและมันโยกู้ก็ชนองกระเท้าเขาก็เยาะก็กอด
0: ต่อกับเลยชิบุนยากับกองเป่าชนะยังกำลังนี้กับกองกบดากระชิตอมพาหลังบ่ายเรียบอุรยังไว้ว่าองค์นี้ว่าชิบุนเยาะมันต่อยเยาะจึงยิรับมลุมลาให้ต่อว่าอีเป็นเอ็มคำยงหัวแซมตุโยลุตีว่าจิงอังนุดยองพีว่าเป็นแห่เป็นกมาใหญ่ไรบิริยังว่าอุบลายกันราอุนังเทอวีพีครูกระดอยงเยาะพี่ได้เช็ดได้เคี้ยยงมันสเก็ดอีแต่อีไรบิริยังอีว่าปากกาฮากิสงีกุดาวันคุปได้ชิบวนกองเงยพอร์ตพีต่อให้นิปอ

Em cảm biết này cái thứ bộ gì chứ na là này cái này cái yuan cái kinh gia yu bộ cái và gì yu bộ cái này cái mar bạn em cảm biết bên cái vị bạn em cảm biết bên cái vị open port cái này bộ là này em start là cái này cái gì cái và gì bắt tay gì rồi còn một na cái này cái bộ bạn hiểu không ý yếu gì bạn em cảm biết cái này cái sinh garden cái này cái rep bạn hãy đến sinh care đa cái này cái bộ cái và gì bạn em cảm cái này đó có việc rap được tệ tệ ngay chỗ cần mua hay bỏ đang kể cho cái gì แต่ฉันน้องกันดองตั้งดังสเต็ปไว้มาซีกิบรูแต่กันนี่ขณะเขียนให้ยุ่งจะระกี่ว่าติ่นและนี่ขอเขียนวิกระเขียนวิจะจบบทกันในเดนเดนเดนแต่พลังกี่ไอ้มาซีนี่มาให้ปอร์มมีมาซีเนี่ยพลอเวลาเราตีกันแต่การเปลี่ยนจบย่อกี่สบอไอ้มาซีเขาลายกันมาซีคำตัวจบในพลังกี่การเปลี่ยนแต่มันกินี่ต่อกี่ลาดกี่ลุตีกี่ว่าให้กินี่สิ่งกี่ว่าโยชัสร็อกชุดตีสิ่งเก่งเลยบุญกันนี่ก็สบอไอ้มาซีเขาลายกันลุตีแต่สบายเริ่มต่อเวียสรมีพลังเกี่ยวเยี่ยปุ่นเอ็มกามคำตั้มให้กินน้องกันดองเกี่ยวเยี่ยปุ่นลังแต่โยวีอัดเบียงอีสักนี้แคล้ลังอีสักนี้กิสบอหยุดสบอเนี่ยเกี่ยวเยี่ยปุ่นเอ็มกามให้ยุ่งการงานง่ายอย่างกระ

0: bọt kia vì hiệu phụ nêm cam. Cái này tạo của vi rạp vào độ tệ tệ. Ngà dụ khuyên mùa hay bọt đang kể cho khách sĩ. Tại cho nông gần đông tăng đăng step why mà xì kì bụ. Thì cái này khá nạ khiến hay dũng. Dụ rạ kia vô tình là nê khó khiến vi, kể khiến vi. Thì dụ bọt kia nê đen đen đen đen đen đen đen đen đen đen đen đen đen đen đen đen đen đen đen đen đen đen ហើយឡាយកំស៊ីកំទុតជុលិប៉លាំងគីកំព្រែតតែມັນគីនីតអគីឡាតគីលុទីគីវ៉ាហើយគីនីស្ងីគីវ៉ាយោឈរ៉ុកឈុលទីសង្កេលបួនគីនីកាសបួយមស៊ីហូឡាយលុទីតសាប់អៃហើយរ៉ែមតវាសរមមួយប៉លាំងគីវ៉ាយយូប៉នអឹមកាំកំតាំហេគីនងកណ្ដងគីវ៉ាយយូប៉លាំងតយោវាអត់វៀងហេសេគីនីខ្លែកឡាំងហេសេគីនីគីសបួយញុតគីសបួយញ៉ែរគីវ៉ាយយូប៉នអឹមកាំហើយយងតកំអងហេតអូគីមស៊ីមកកាត់នីស្ខិត ដស្ញាវដមីកណកខបរសវ៉ាឆាននយយកតកខាំងបាមដកម៉ាស៊ីនកតកយីកកសេរីឥណ្ឌាតហេអ៊ីហដកកវនកតាកំពុតិបិតណូម៉ាវយតវកតអបយេនីគីផ្សានមរ៉ាតអ៊ីរីម៉ូអេមម៉កដកកជិចដកម៉ាស៊ីនម៉ាអ៊ីវីតវ៉ានីជិចដកយីវ៉ាយរងកាត់បរកបិតមិននកវ៉ាអ៊ូម៉ាន់កកឡាតកវ៉ាអ៊ូស៊ូស្ដងគីប្រូឆៃនីនអ៊ូរីតគីតេយកកម៉ៃអតាហេវីតវីតេណូម៉ា ยูบิคัมเมจิงมีฮากินิกิสนีเดโยยวาฮากิกดคูบอร์เยยีวาเดจิอาอัมเบชาตาชาริทอร์ลเนชะปอดคาร์คัมวองยิมาจิงเจียวาบูนเนกินีเดคังเกสเกดีโดมซีเดปนโยกิกิติกิดอร์ดาวัดฮากิคูบอร์ดาบูนมาฮาทอกยิมาอีโดฮีวายะจันโดวายโดมซีเดบูนเซนกินิกิทาวยองอีคัมเชตาชาลารัมบายนองอีโดฮีวายะจันโดวายโดมซีโตอีโดมุยกิบรูยองอี มันชัวมันชัวกมัวฮาลารมบายจ่อปัญญาบมุ่ยนี่เต้นวันหัวไหลชวะใช่ตายเอาไปไหลสุดงาปอยฮาลเพ็ดปอยให้ติดชนองจะละเพ็ดนะกมัวนี่บะก็ชนองจะละเพ็ดดังบุญบะกิชนองกินนี่กิชนององีมหอยบามดอมาซีนะแต่ฮาลเพ็ดมันก็สีเดียวปัญญาดอกมุ่ยไปกิแต่กิจ่อเทียดไปกิได้ดอกมุ่ยแต่งาละให้ที่ปอดังเอาคำองดังไลสกุร ขณะไปอุมันกิปอร์ชุติจุไลกิดมวยองใช้ตาเชลเพชชมันทลูเชมัสซีแต่มันกับปอร์ดจุเทียดไปใหญ่ใจดอกมวยให้ตายฮะเชลเพชแต่กิเยี่ยวองว่าอีดอกวิญญาณดุไว้ดอกมัสซีต่ออีดอกมวยอิมันกิทิกในคำว่ามันฮีอีดอกมัสซีอีดอกมวยกับมวยประทันใส่รับเหรอรับสไงก็อีดอกมวยและบางกิทิกไก่ดอกมัสซีแต่ก็เตวเยี่ยวมันคำว่าองกิกะซับสิทธิ์ลันเอกว่า
1: บุกเลี้ยงให้ทาวิวะดอกมัสซีมันอีรกองบุตรเตยก็อยู่บรูเลมันอีเดียร์กันเององค์อีจูฮีก็เตยก็ละองค์บีก็เตยก็รุกอมเอ็มบิทามินกีละเนี่ยรุกอมบังกีมันกีไก่ดอกมัสซีแต่ก็บุตรละได้กีบรูเบนกีปัจฉังบามนั่นเนี่ยมันเอ็มกีปัจฉังวิ่งได้กันนี่มันก็วิ่งกันละกันไหม
2: ก็วิ่งกันละนี่บ้าเล่ก็มวยได้ดีโอเกิดขังกีกับนี่มาละเดี๋ยวพอยฮัดดูตัวปวดฮัสติดยองอีละเนี่ย
1: ฮารียองอีหากาดิสตริกยองอีละอุคังกีอีดอกมวยมันกีกีวีนี่ก็ลาดก็ว่าเยี่ยปนดับอุปนเบียงเย่จิงดาวายีดอกให้นี่ฮะปอดิสตริกยองอีแต่ในตลอดกิเตวันมันกัดนี่ยูเอ็มปุกันนี่ยูเอ็มกีบรอยเลอร์นะได้กี่ยินแต่ยูเอ็มกีบรูกิทาวละกี่ยูว่าคลันฮากิวได้ยังกี่สิเอร์ปนาร์นี่สิเอร์กระดักนั่นเองก็มังกี่ก้าก็ยังเพิ่มมั้ง ว่ากินกิสิเอร์กระไดสิเอร์พนาวกินกิสิเอร์พามให้นี่แต่ก็วันก้าก็วันมันต่อยแล้วก็ชั่วโมงวิวบรูเอ็มรีนเอาดูกิประชังรีบไปดูกิสิเอร์พนาทุกมันยืนมีมโนเป็นมันต่อยโอ้แต่ละเคนี่มั้งเอ็มกิทาวกิว่าอีจิงอมุดดูใช้ทาวบนบรูว่าจิงดาวายก็ดอกเอ็มคำกิว่าบนต่ออุรีอีเด็กินกิสิเอร์พามเลยบ้าเลยได้ไปบ้าไอ้เหว่าคำมันมันใช้นิสิทาวอย่างอีละหัวกว่าพิวบามดอกหายุง ปัญญาไปได้ดอสเอียร์ปนาร์หัวกว่าลาลีบามดอต่อเดสเอียร์ปนาร์แต่ละโรจิอันว่าคำว่าเทียดวันกิบรูว่าบุญวันหลังหายาวหัวหันว่าเยี่ยหุปนดับเยี่ยวบุญวันหลังต่อเดกิสเอียร์บรอยลาร์และในทุกที่ว่าองค์กิสเอียร์พามกิสเอียร์กิวเล็กกัดคำว่าองค์ละก็วินิกิลัดกับไม้แต่หับไปอีกกัดคำว่าใหญ่เท่าซะคำว่ามันกัดนี้หากินิกิสงี้หัจวายคันนี้ก็ดอสเอียร์ปนาร์และในกินิกิสเอียร์ปนาร์และอ็มอง ก็ยาวเอ็มไปฮัจวายและบุญกุเทศและไปใช้ตายชาวหัวไหลชั้นทุกเสียหัวไหลเชนิชายาลองและไปกีบรูฮีกว่าบามโดเป็นเอ็มกามไปเด็กเสียร์ปนาร์แต่และไปนี้ให้มุดดอร์ให้ยาวหัดวันอีจิงดีมันยัยโดนยาวยืนเป็นดับต่ออุชิมอีเด็กกีดอกเสียร์บรอยลาร์กินิกีบรอยลาร์นี่บ้าเล่ฮับปอกโซฟาวโซฟาวสันสงีได้เอ็มกีอาร์กิโลแต่กระทั้งหมดได้ยาวได้